สีลังกุมพังอามังบางจีโลโลโวหามสีบังดูดามนอนข้างยาสีนอนบีจางเรลียางอียากดิมตอนเป็ดอันตั้งยางเรอาลาสีนอราบิมังบางสมดำเสียงปังยางสีสมดำเสียงปังยางสีบียางเรลียางนอลังกุมพังอามังสีลังกุมพังอามังเอจี

อารามดีหลังสิมปุตตานังพรเศกาลียองดำเนปาลาดอาสามีกอดปีบงเสหลังสิมลูรีสิลูจุนเนสารลุนสิปุกิรีลูจุนเนตาสันตังอาดากิสันตังเนเรนดำจูมังปีสิปเนปัญจานังลูสีหลังเสมารุนนัง

0: รินสีที่จกพักเลงกิจุเนบละเป็นจูรับเป็ดละอิสอนอิงตังปิกอมารัตสิงคองอัตุมอังทอร์เตลองกูอาร์ลูซีเกโดอัพีอัจเอจอนอัจจอนอัปอร์ลาบิทีบิทาดูทิปเทลาเป็นเอจอนเวทเกอินนาร์อัจโจดูเดสิงคองเกอีบอยเกโดมาเตเกดอมสิงคองเกอาบอยเกโดมาเตเกดอมอดีมสีกายตาเกดอมอันนิงเกฮะคาร์บีอังลองมาเตอาซัมอาร์ลูอังนามอาโจเกสิงคองอาเวลาเป็นบารัตอาดังอังนามอาโจตาลาเกโดอิงอาร์ปิกบารัตอาดังอังนามอาโจตาลาเกโดอิงอาร์ปิกบารัตอังดังกิลปูซีอังนามอาลองสิงคองดูปิร์เทอังบองแอฟริกาอังนามอาโจเกสิงคองดูฮักโกอาฮูดอาซอกปูอินุตอาฮอกเป็ดอาคาลิงกาอาดิโจสิงคองอาพันอันนิงดอกโออาจอกซีอารรองอนุจอกสีลังสีอัทักสิงคองจอนปลี
1: ร้านเวลมาจูรูปิกล้อจูมิเซนอาตุโมนังปาร์จูปอนเทกาปอร์ลาสิปุทอดอนุตกับเรกอบองโซเป็นเลยอาจูปอนทุลุนังนอนในบองโซปินจองรองปีเป็นอาจูปอนทุลุนังเด
2: เนนอนกับปอร์ฮีไอเอลจีเรมันเกะกังฮอนมุนิตปิลเทนังฮัชเชเฮโนอาพานังต่อยเตะมุนิตอันิงเมเซนเตะอารามตารามตานังเนมุนิตอาพานอิงฮอนเตะอารามตานังปูดุนเตะนังลามจงซีดอกจินเตะนังพันทังนังทังตานังปูดุนเตะมุนิตมุนิตจิงฮอนเตะปิลเททังกิสุงอเวมุนิตเชลังเซเลตเกลามุนิตมุนิตเชลังเซเลตเกลังเซเลตอเลอเวมุนิตมุนิตชิจกเกปิลเทเกเรงอมีอเวกังฮอนกาจินซัวเวกาเวดูรับบุเตชินีเนเจโบฮองชิงเช็คไกเกอาร์นามนังพันนังครอยครีฮิลจิลตอกเมนละเกบิดอร์ซิงครู
1: นอนคูปินเอกปาร์จัวปอนจิอาสันดอลังมาปินจองอาเวลอตั้งแต่พุทธอนุตกับเรกเป็นอาร์จูปอนทุลนังBongso Charlie tok bipi pene non arjupon thulo nang de non nang kupilo ka parjupon ji ke
3: je
1: ahir ji ramen kupilo
3: bala bala wang barba mejuwe pangpa jang sik ka pangpa jubuhu gangja jowe sok pala sami jing barba lun kan che pala bala wang barba kang reng chi chi maputon kela
1: non sikaprek dolang ma kupine tumo asan kapar juponji asan dolang ma ta kupia tumo lo phak beleng pia tumo
3: phak beleng pi ning thi ning thi lobong timur plut lobong pi ning thi ning thi wo rbp atar saprai wo rbp ning thi ning thi ingnar anulucho ingnar ning thi ning thi arong thali plutอารมณ์นิ่งที่นิ่งที่ริโจอาสุปิยพันบาปลำ
1: ละอันเวทหรือ
3: ม
1: ะตั้งแต่นอนอนุตกับเพร็กอบองโซเป็นเนื้อจุ

0: Oh, pulang tu, kau natong ke dam linji ni hoi orang tumpen ke?
1: Pu hempen jo punu.
0: Eh.
1: Tapi orang so tumlo lang tu nrai, tapi orang masih lang tu nrai jo.
0: Eh. Pene pena akam dome ne hoong sa.
2: Akam tangte kisung lilo ti mehai ho.
0: Kupi apot lilo mati kong sar ho.
3: La sosa dulang ma pu jo.
0: Teng ma pu dunang alang boko. Dor de remji bulote hala lang ma sap so plar dun chom non sapu ke la lang pong pen do kok lang le ho
3: oi
2: la bak so me thank you pa chon lok tha kon lun se ni do ma ti kai ichom na ho
3: me thank you ma
2: oi
3: to
2: ho ti ko da hon lang lo a par ro kwang na ayu se ta rak rak ki
0: mai ku su ta
1: ku pa ling poy ma ti
3: la pon su se ma pu lo phu
2: mai ti le ku lang ru kok lo bo sa
1: Rukir rukir lah orang hai.
0: Alu bim lu bam ciri re. Ho ho lalu bim beli rung don ho.
3: Cakap aku.
1: Kisah tak bocin ini nih mati onso. Make kita explore ke.
3: Nangka juni mafu ho.
2: Bukti juna kasutu. Salah kau ni lah nang pinang manti lo garung cula lah ho.
3: Mai. Lalu puta. Nih pihwan ke kai. Kira tilio ni lang bonyo. Tilio
0: ต่อยู่นางโฮเด
4: ต่อต่อต่อ
0: สังซีโลยทางชาวเว
2: แม่งนี้ไม่ทางตาหง
0: พอเลยยุนยิตาปัดดับมาล้อมซีอาเฮมารีพีให้บังกังทูหลังบอนยุนโนล่ะ
1: จอกพอฮอร์เกปุนุ
2: กาลังโนมีไฮเดคำตะเกอองซูกาลีลังโฮ
0: ลาพูโลติต่อยู่นางโฮเด
1: มาต่อต
0: ่อโอ้นางลีกูปีเนี่ยกิสุงดุปุ่มยุงแต่กองซาร์โฮ
2: กิสุงตั้งแต่ก่อนเ
0: มื
2: ่อโยลาบังซัวซัวเฮ้ยคือยูนักกิสิกิโลอาคุซาร์เกะฮักโฮมันนั่นนี่คุณสิเพนดุนดงโ
3: กจอกเก็ตเดลิโลติฟุโย
0: ฟุโลติฟุนังโกกละโฮนี่ลีตาจินี่ลดก็ห้องซาร์ลาบังซัวลามเกะนังลีเมน่าตาบอบห้องเอทอมบักโดโลโบคาร์คลีนุนตาตั้งแต่กูปีอากิสุงสิกิโดลังมาติก
2: อลาอาร์คลีดุนล็อกล็อกอาชุดเจสุงเซติโกเมฮะ
0: เ
2: ออมุเทโจโนนาคามาฟะกิสิกิดังอามุสิอากิสุงนังโดโกล
0: ็เออ
1: ติปุนูกิสุงโลโฮ
0: เออ
1: ลาเปนบางโซกิสุงเกลาปูอังสุตุมโจเลกิสุงจดกาลิเลโย
0: ลาเฮ
1: อิลิกาลบิอาคายกาโดกาเวอามาสิกิสุงนังปุโย
0: เออ
1: Kunanea baturi kakko da lolong yu la puong susi kapuri du long pati yo. Kuputami yong te koong su ho.
2: Kupialam lo kolunse to ay thanjir thakko ho.
0: To pulunse. Than thaho ne tungke thang ta nang chinidun de ko.
3: La ke ma pu ho.
1: Oi.
3: La ne jahev lai kitab thot ke ma ho.
0: Eh.
3: Na arju du no.
0: To po thanjir thakko.
3: Non ke. Mà đút à, hà biết hà răm đam lòng lê lô tàng hộ phụ.
0: Ôi,
2: ôi, cô mà.
3: Thành bi, thành phàng, hà biết hà răm đồ ăn tạ. Mà đút hà răm lòng lê lô tàng hộ phụ.
2: Ôi, cô, đô, khai lạ.
3: Là bên kê, bì ninh bên kê. Mà đút tạ, ốc tạ phụ lòng lê lô tàng hộ phụ.
2: Ôi, cô,
1: dà. Ốc ác lê kê chú phụ lòng lê kê ông sơ.
0: Mày, cô mát à phá rộc chì klu kì chì sạp bia tù mà kàm lô kô lạ kê.
3: Paro tum kali lo ko phula ke karbya khe tum han angkul girai kom ya tum lo ta ho
2: to mane ko la ti ko lo ta ho ne
0: to
1: la pulo pulo tang te non ke luru Hongrong, Paok Ajok, Hantu, Mehek, Jokan, Lapen, Purianta, Kacutuk dan Long Ledet Poko.
3: Long Ledet Lok, Long Ledet Lok.
2: Lanjota Kalilang Ti Usta.
1: Oi, hei om.
2: Ili ke Rong Rubaktu.
1: Oi.
2: Sidu kele Akatung Bina. Oi. Eh, Arni, Arwe.
1: Oi.
2: Kacit Ti Bina Panke.
1: Oi.
2: Eh, hewan ke Cikin Cikin Lom, Nangkok Jin.
1: Nangkok, nangkok.

ันบองอาจีปูเมตองแป้นังเจดีปังอมบริปีหันรีบองโจจากกาเจกรองโจจากดอยอาสอน